อีเจ้าพ่อเรามาเนอเมื่อกี้เราก็แช่ในชุดเสียไปเดี๋ยวแล้วในชุดไปชินอีเจ้าเรามาเออให้อีเจ้าพ่อเราฮะโอ้ยอย่างนี้น้าเนาะฝ่ารางเชียงมามืดฝนโดมเอาเรนอเหมือนโมนกำเซ็งว่าเป็นปิ้นน้าน้องโอ้ยอันน้าวนาจำบาก็เจอจู่กินแก้วจันเหลืองกระร้อน้าน้องหน้าเมื่อสองเฮานั่งรีดขังกำมาปาดงาผ่านั่นนายเมื่อโอ้ยล่ะพี่อินบ้าไหมเนียบเชลโซนเปียวนั่นน้าน้องอะเสียวเหี้ยวหน่อยสองเฮาอย่างหลังเลี้ยงเป

ตายแต่หนังการผ้าเป็นร้ายยังเข็นหาโอ้ยอันนี้นะช่องเฮาจังหางดงยานดาวใกล้นาโลนาตอนนั้นผ่า

0: สมสอนนี่กูเลยสองนั่นนะเนาะจาว่ามีความผิวฟองหอท้าเงินโหแต่เด้นเนาะ
1: นาเอ้ยอีบอก

สังวรสามโมเลวันเนสิงเกลนวนาธรรมฟาซาโกนโบเซอเลยเจเลว

้องสองจ้าตาต้องไม่ดาวคิดวัดลาวข้าวสองอำพรคิดวัดลาวข้าวสองอำพรย่ามันจอดกลางหาวมูดาวใส่จ้าคือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่คือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่งามไม่ไล่หลืดลาตาหนองมันมองสองฟ้าขาเฮาดาวสองอำพาสองฟ้าขาเฮาดาวสองอำพายามันผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นเหมือนมองดันฉันจอดพาคูนาคเห็นนาสู่ว่าซ่ายิ้มสงควรใส่ลมหวนควรให้อะไรใส่ลมหวนขันควรให้อะไรยามเฮ็ดจื้อสายใจให้อะไรยามมองตะสันตอมองจันทร์ใสเด่นนี่พระจันทร์

ือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมตาวหนาวหนาวมานอนบ่มีผู้สอนสิคุ้มผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกระนิ่งหนา

ละหนูเพียงเลยเดือนสิบเอ็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนติ่นป่าสัดสาส้มซื่นเห่าล้มเหงาไว้ละดูนกเขาคู่ขันหย่อนง้อยฟ้อนเต้นหาคู่ผูกคู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นกวมค้อนลมวันวันมาตีตองเสียงทองกำลังเหงาล้างเถื่อนกจีจูมันคู่ลิ่มอยู่ทงหน้าจับเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแกมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูผู้ป่าเข็งเกินขอนหัวหน้าป่าเขาถอกคุ้มนกขวกนกเจ้ามันกระจอกแกะห้องมันล่าน้ำดอกตั้งป่าลับผู้หาไงอ่อนตามทิ้งพ้นน้ำแก่ป่าเศร้าหากินเหนือแล้วนอนลีอยู่แต่หู้ละดูผลสุดเสียงเสียงแซวแซวนกกี่กลางจับไปย่างยอดดอแด่จ่อแจ๋ห้อง

ไก่หมอลำถ้าเวทเดลำทางสันหันมาเกี่ยวไก่ยากของความมักอายสิตายย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดหอดอายใบกระตาเอามาไพ่ใบเอาละหามาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจ้งพิษหมักแตงมาตำสมผสมกันกะหมากทัวกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกเธอลือฝังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมฟังหวยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาว่าเสียนสายตาเบาพิชาให้คนโกเพราะผันมีสายสู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าว่าแต่สายสิมาข้างกลางซันพ่อคนอุ่นบาแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นตอแย่เล่นเล็บเล่ไก่ไปคุ้มสาวบะทุ่มพวกสาวทอนสาวบังอ่อนสาวเข็มพรนอนบ่หลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวหุ่นมีแห่งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเอาอยู่บ่หรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางโหลดบ่มีความเบาเมาแห้งอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แป้งกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงย่ำสวยขอย่ำเพ้นย่ำเพ้นให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกหน้าน้องแม่นแน่เปียงน้องไปเห็นนกเอียงเขาคู่ห้อยคอนเห็นกระป๋อมเหงานอนอยู่เลาะสายขั้นหัวมันยังมีหัวซ้อนนอน